0: Saya ingin menyampaikan satu pengumuman, yaitu pada tanggal 12 Juni nanti. Betul. Di UNSW Quadrangle, itu PPIA UNSW akan menyelenggarakan Malam Indonesian Night Market yang ke-24 itu. Nah, terima kasih kepada Anda sekalian atas perhatian Anda. Jangan lupa bahwa setiap siaran Anda dapat memberikan saran, masukan atau apapun juga, yaitu dengan nomor 0429-996-263. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa pada hari Rabu nanti.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online, and on radio.
2: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao. ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
3: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคามเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
4: SBS ลาวแชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
5: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าว่าลาวได้ยุติการโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้ในขณะที่ทั้งสองเจรจาขอตกลงสันติภาพองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของอีโบลาเป็นเรื่องสุขเสริญด้านสาธารณสุขและในกีฬาควีนส์แลนด์และนิวเซาเวลส์เปิดเผยล่าซื้อผู้ลินในเกมทำอิฐของ State of Origin ของเขาเจ้าต่อไปแมนรายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเรากำลังเลื่อนการโจมตีทางทหารที่วางแผนไว้ต่ออิหร่านซึ่งได้ถือกำหนดไว้ในหลายชั่วโมงข้างหน้าในแถลงการที่ถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ True Social ในตอนเช้าของวันอังคารตามเวลาในออสเตรเลียประธานาธิบดีกล่าวว่าพันธมิตรในอ่าวซึ่งมีคาตาร์ซาอุดิอาระเบียและ UAE ได้สุกนิ้วลาวให้หยุดการโจมตีในขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปแต่เราเตือนว่าทหารอเมริกายังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ถ้าหากบ่บรรลุขอตกลงที่ยอมรับได้โดยที่ขอเฮียห้องสำคัญของลาวแม้นบ่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แหล่งข่าวของปากีสถานบอกกับรอยเตอร์สว่าประเทศของลาวได้แบ่งปันขอเสนอของอิหร่านที่แก้ไขแล้วให้กับสหรัฐอเมริกาโดยเตือนทั้งสองฝ่ายว่าบ่มีเวลาหลายที่จะเสื่อมสองวางประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูดปิเชสเคียนกล่าวว่าประเทศของลาวจะบ่ถอยหนีจากสิทธิของตนและได้ออกแถลงการที่กล่าวว่าการเจรจาบ่ได้หมายความว่าต้องยอมจำนนอิหร่านกำลังเรียกร้องให้ปลดปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศและยกเลิกการความบาดและการสดเซยสำหรับสงครามในขณะที่ยังยืนยันการควบคุม Strait of Hormuz ต่อไปสมาชิกหลายหอยคนของชนเผ่าในอิหร่านได้เดินขบวนผ่านเมืองหลวงเตหะรานและเข้าร่วมกับฝูงชนในการสัญญาว่าจะสนับสนุนระบอบการปกครองของอิหร่านและสัญญาว่าจะต่อสู้ถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอีกกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนกล่าวว่ามีเกือบ 3,000 คนได้เสียชีวิตนับตั้งแต่สงครามกับอิสราเอลได้เกิดขึ้นในเดือนมีนามันกล่าวว่าตัวเลขนั้นรวมถึงผู้หญิงเด็กน้อยพนักงานทางการแพทย์หลายกว่า600คนถึงแม้มีการประกาศการหยุดยิงในกลางเดือนเมษาแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลลาห์อยู่ภาคใต้ของเลบานอนก็คงดำเนินต่อไปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนกล่าวว่ามีการโจมตีของอิสราเอลเติมอีกในวันจันทร์และฮิซบอลลาห์เองก็ได้ประกาศถึงการโจมตีต่อ

0: ของกำลังอิสราเอลครั้งใหม่การขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลา45มื้อได้เริ่มต้นในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นอิงตามทางการเลบานอนมิชเชลซังฟรูเจียหรือ Doctors Without Borders กล่าวว่ามันกำลังทำงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้ฆ่าคนหลายกว่าหอยคนโฆษกคนหนึ่งของเมดเซงซังฟรูเจียกล่าวว่ามันน่าเป็นห่วงที่บ่ฮู้ถึงขอบเขตของการระบาดของอีโบลาถึงแม้นว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สร้างความกังวลระดับนานาชาติWHO เชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงที่โรคนี้จะแพร่ระบาดไปหาประเทศที่แบ่งปันชายแดนทางบกกับคองโกไซมอนเอโกโชว์หัวหน้าโครงการของเมดแซงซังฟรุงเจียบอก SBS ว่าถึงแม้ว่าเราเป็นห่วงว่ายังบ่มีวัคซีนสำหรับไวรัสชนิดนี้แต่เมดแซงซังฟรุงเจียมีประสบการณ์หลายในการทำงานอยู่ในคองโกกับการระบาดของอีโบลาผู้สนับสนุนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยได้วิจารณ์คำปราศัยต่อผับเรื่องงบประมาณของผู้นำฝ่ายค้านในการดูหมิ่นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยและก็ให้เกิดความแตกแยกแองเกิลส์เทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านได้สัญญาว่าจะตัดจำนวนคนอพยพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียโดยการเสื่อมโยงโดยกงกับจำนวนบ้านเฮือนใหม่ที่สร้างขึ้นทั่วประเทศเล่าว่าจำนวนที่แน่นอนจะถูกเปิดเผยเมื่อใกล้การเลือกตั้งแล้วยังได้ยืนยันว่ามีเพียงแต่พลเมืองของออสเตรเลียเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการและเข้าถึง NDIS ในออสเตรเลีย
1: We'll reserve the NDIS and 17 different welfare programs including job seeker youth allowance
0: เราประกาศว่ารัฐบาล Coalition จะสงวน NDIS และโครงการสวัสดิการ17อย่างรวมทั้ง Job Seeker, Youth Allowance และ Family Tax Benefit สำหรับพลเมืองของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น CEO ของ Settlement Services International Violet Rumeliotis กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเส้นนั้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ที่อาศัยอยู่อย่างถาวรผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่จ่ายภาษีและอาศัยและทำงานอยู่ในออสเตรเลียสภาโรคมะเร็งออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มขององค์การสุขภาพที่เรียกร้องให้มีการปกป้องที่เข้มแข็งขึ้นต่อการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในนโยบายสาธารณสุขสภาได้เผยแผ่จดหมายเปิดกับ Heart Foundation สมาคมสาธารณสุขและอื่นๆโดยกล่าวว่าบริษัทยาสูบกำลังใส่ประโยชน์จากความเป็นห่วงเกี่ยวกับการค่ายาสูบที่ผิดกฎหมายเพื่อแก้ไขนโยบายการควบคุมการสูบยาเป็นเวลาหลายสิบปีและหลุดภาษียาสูบมันเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนของฟิลิปมอริสซึ่งเป็นบริษัทยาสูบใหญ่ของโลกได้รับอนุญาตให้มีการฟังเป็นการส่วนตัวโดยบ่เปิดเผยในการสอบสวนเกี่ยวกับตลาดยาสูบที่ผิดกฎหมายที่กำลังเติบโตในต้นเดือนนี้อนิตาเดเซหัวหน้าคณะกรรมการสาธารณสุขกล่าวว่าการเหตุเช่นนั้นทำลายพันธะของออสเตรเลียที่จะปกป้องการกำหนดนโยบายจากผลประโยชน์ทางการค้าซูเปอร์มาร์เก็ตโคสได้ปกป้องคำหมั่นสัญญาของตนที่จะมอบคุณค่าแก่ลูกค้าหลังจากเฟดโรคอร์ดพบว่ามันได้เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดโดยเจตนาศาลพบว่าโคสซูเปอร์มาร์เก็ตได้ล่อลวงผู้ซื้อโดยการโฆษณาการลดราคาปลอมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการรณรงค์ชื่อว่าดาวดาวในห้างหน่วยดูแลผู้บริโภคกล่าวหาว่าโคสได้เพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ชั่วคราวก่อนที่จะลดราคาลงในระดับที่สูงกว่าราคาเดิมก่อนที่จะโฆษณาการเปลี่ยนราคานั่นว่าเป็นราคาพิเศษผู้พิพากษาไมเคิลโอไบรอันพบว่า13ใน14ตัวอย่างของการโฆษณาที่ถูกตรวจสอบในกรณีนั้นบ่แม่นการลดราคาที่แท้จริงมาถึงข่าวกีฬาQueensland และ New South Wales ได้เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของเขาเจ้าสำหรับเกมทำอิฐของ State of Origin ในปีนี้นักกีฬาสาวคนของ Queensland จะเข้าข่ายฝึกซ้อมใน Brisbane มื้อนี้เพื่อเริ่มต้นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเถื่อนทำอิฐพร้อมด้วยนักหลินเก่า14คนและ4คนจะหลินเป็นเถื่อนทำอิฐผู้ที่นุ่งเสือควีนส์แลนด์เป็นเถื่อนทำอิฐแมนโจโจฟิฟิตาแซมวอลเกอร์แม็กซ์เพลสและไบรตันนิโคลาส

0: ลอรีเดลีหัวหน้าทีมบลูส์หรือนิวเซาเวลส์ได้สร้างความประหลาดใจบางอย่างโดยที่เจมส์เทเดสโกกัปตันทีมของซิดนีย์รูสเตอร์สได้มาแทนดีแลนเอ็ดเวิร์ดส์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ลอรีเดลีกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก State of Origin ปีนี้จะเริ่มเกมทำอิฐในซิดนีย์ในวันที่17พฤษภานอกจากนี้ทางเฮายังมีข่าวและสารคดีและบทความที่น่าสนใจมาเสนอต่อทานอีก
1: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
0: ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประเทศจีนได้เสนอจะซอยสงบความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหลังจากการเจรจาที่สำคัญกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเปจิงที่เจาะจงใส่สงครามในตะวันออกกลาง Strait of Hormuz และความย่านกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังเปิดเผยถึงการดำเนินการอย่างระมัดระวังและละเอียดอ่อนที่ทั้งสองมหาอำนาจต้องประเสริญโดยที่ไต้หวันความเข่งจึงทางการค้าและทางทหารยังมีท่าทีว่าจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและเปจิงเอซามอัลกาลิบรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้มาถึงเปจิงโดยต้องการความช่วยเหลือจากจีนถึงแม้ว่าทรัมป์จะบ่ยอมรับอย่างเปิดเผยก็ตามโดยที่สงครามกับอิหร่านยังดำเนินต่อไปภายใต้การยุทธยิงที่ออนแอร์ตลาดน้ำมันที่ผันผวนและความเข่งตึงยังเกิดขึ้นอยู่อ้อมหอบ Strait of Hormuz White House หู้ดีว่าเปจิงอาจเป็นหนึ่งใน 2-3 เมืองที่สามารถมีอิทธิพลต่ออิหร่านอย่างแท้จริงและอยู่ข้างในของหอประชุมใหญ่ของประชาชนหรือ The Great Hall of the Peopleอิหร่านได้กลายเป็นจุดสำคัญของการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีชีได้เสนอว่าจะซอยให้วิกฤตสงบลงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซคืนอีก
2: President Xi would like to see a deal man he would like to see a deal man oh he did offer he saidIf I can be of any help at all
0: ประธานาธิบดีสีอยากเห็นการตกลงเราได้เสนอแล้วว่าถ้าหากข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือได้ข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือแต่เราว่าข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือถ้าหากสามารถช่วยเหลือได้เราอยากเห็นสองแคบฮอร์มุซเปิด The Strait of Hormuz มีน้ำมันประมาณ1/5ของโลกและการปิดของมันได้กระทบกระเทือนต่อตลาดพลังงานทั่วโลกจีนเป็นประเทศหลักที่มีส่วนในการหักษาการขนส่งทางน้ำนี่ให้เปิดอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันหลายที่สุดจากอิหร่านแต่ในขณะที่จีนยังให้ซองแคบเปิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านพลังงานของตนวอชิงตันก็ยังต้องการลักประกันว่าเปจิงจะบ่เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านทหารให้กับอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ Fox News ว่าจีนได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าประเทศจีนจะส่งอุปกรณ์การทหารไปให้อิหร่าน
2: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time,
0: เราบอกว่าเราจะบ่ให้อุปกรณ์การทหารนั่นเป็นคำแถลงการที่ยิ่งใหญ่เราได้กล่าวในมื้อนี้เราได้กล่าวอย่างหนักแน่นแต่ในเวลาเดียวกันเราได้บอกว่าเขาเจ้าซื้อน้ำมันอย่างหลวงหลายจากที่นั่นและเขาเจ้าอยากเห็นสิ่งนั่นต่อไปต่อมามาโกรูบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศอเมริกาได้แนะนำว่าการเจรจานั่นได้ก่อให้เกิดการตกลงกันที่หาได้ยากหน่อยหนึ่งระหว่างวอชิงตันและเปจิงว่าอิหร่านบ่ควรใช้ Strait of Hormuz เป็นอาวุธ
3: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system.
0: ฝ่ายจีนกล่าวว่าเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมกับการทหารอยู่ในซองแคบฮอร์มุซและเขาเจ้าบ่สนับสนุนระบบการจ่ายค่าผ่านซองแคบนั่นและนั่นคือจุดยืนของพวกเขาพวกเขาบ่สนับสนุนพวกเขาจะบ่สนับสนุนระบบการเก็บค่าผ่าน Straits of Hormuz ของอิหร่านและพวกเขาบ่คิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะวางระเบิดอยู่ในนาน้ำสากลฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ดีพวกเขามีพันธมิตรหรืออย่างน้อยก็มีความคิดเห็นเดียวกันในเรื่องนี้มิสเตอร์รูบิโอกล่าวว่าจีนยังได้กล่าวย้ำอีกว่าอิหร่านบ่ควรมีอาวุธนิวเคลียร
3: ์ Iran has signatory to the non-proliferation treaty and so therefore they should not have a nuclear weapon
0: อิหร่านเป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาบ่แพร่ขยายอาวุธหรือ non-proliferation treaty ฉะนั้นเขาเจ้าจึงบ่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์และเขาเจ้าได้กล่าวย้ำจุดนี้อีกในมื้อนี้ในขณะที่มิสเตอร์ทรัมป์และประธานาธิบดีชีได้พบกันในเปจิงความขัดแย้งในอิหร่านยังบดบังกองประชุมสุดยอดของรัฐมนตรีการต่างประเทศของบริกส์ในนิวเดลีประเทศอินเดียซึ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความหวาดกลัวเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างมีอิทธิพลในการเจรจาครั้งนี้รัฐมนตรีการต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีได้หารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟอยู่นอกกองประชุมแต่ในขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับอิหร่านเป็นหัวข้อสำคัญของการประชุมนั้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งยังคงอยู่เบื้องหลังในเปจิงนั่นก็แม้เรื่องเกี่ยวกับไต้หวันบทสรุปอย่างเป็นทางการของจีนกล่าวว่าประธานาธิบดีซีได้เตือนมิสเตอร์ทรัมป์ว่าไต้หวันยังเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาและว่าการจัดการกับมันในทางที่บ่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อการประเสริญหน้ากันถึงอย่างนั้นก็ตามผู้นำจีนได้กล่าวอย่างหนักแน่นและเปิดเผยในงานเลี้ยงของรัฐในหอประชุมใหญ่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กำหนดขอบความสัมพันธ์ว่ามีความสำคัญเกินกว่าจะล่มเหล
4: วWe both agree that the China-U.S. relationship is currently the most important.
0: พวกเขาทั้งสองเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอเมริกาเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของสองฝ่ายในโลกในปัจจุบันเขาต้องเหตุให้มันเป็นไปได้และอย่าเหตุให้มันผิดพลาดทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลประโยชน์จากการร่วมมือและจะได้รับความสูญเสียจากการประเสริญหน้าประเทศทั้งสองของเฮาควรเป็นหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นคู่แข่งพวกเฮาได้ตกลงที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์สร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงและยืนยงของจีนสหรัฐอเมริกาและนำมาซึ่งสันติภาพความเจริญหุ่งเฮืองและความก้าวหน้ามาสู่โลกภายใต้การจัดเตรียมอย่างระมัดระวังและภาษาทางการทูตความแข็งตึงก็ยังสูงอยู่ประเทศจีนยังเพิ่มความกดดันทางทหารอยู่อ้อมหอบไต้หวันในขณะที่วอชิงตันยังตั้งใจที่จะซอยเหลือไต้หวันในการป้องกันตัวเองมิสเตอร์รูบิโอกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาบ่ได้เปลี่ยนจุดยืนของตน
3: Any forced change in the status quo and the situation that's there now would be bad for both countries. One of the things the Chinese emphasize, which we agreed, is strategic stability.
0: การบังคับให้เปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นอยู่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลเสียต่อทั้งสองประเทศสิ่งหนึ่งที่จีนได้เน้นนักซึ่งพวกเราก็เห็นพร้อมแม้ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในความสัมพันธ์ของเรามันแม้ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์แต่ยังเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เพื่อว่าพวกเราจะบ่มีความเข้าใจผิดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างถึงแม้จะมีความขัดแย้งทั้งวอชิงตันและเปจิงได้ใช้เวลาของการเยี่ยมยามเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นั้นยังสามารถจัดการได้และการแข่งขันระหว่างอเมริกาและจีนบ่จำเป็นต้องกลายเป็นความขัดแย้งและต่อไปเด้ต่อไปก็แมนงานเลี้ยงน้ำชาก่อนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจับคืนไปวอชิงตันและงานโดยอิซัมอัลกาลิบข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
5: SBS Audio
6: กดเพลงเพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
7: ยาวยาวดาลิยา准备好了吗
8: SBS Chill
9: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi Uplabd Karwata Hai
12: Far from the partisan politics
13: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลดหาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที
14: ่ sbs.com.au/audio

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแห่งจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในปีจิงหลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่กำแพงเมืองจีนภาษีการค้าและสงครามในตะวันออกกลางเป็นหัวข้อสำคัญในการพบปะครั้งนี้วิงควางรายงานในตอนกลางคืนอยู่เดินบินในปีจิง Air Force One ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงจอดที่จีนเป็นเธอทำอิดในหอบเก่าปีผู้ที่ล่อทามิสเตอร์ทรัมป์อยู่เดินบินแม่นห้องประธานาธิบดีจีนหานเจิ้งและกลุ่มทหารพิธีที่ยืนอยู่ทั้งสองฝากขางของพรมสีแดงสำหรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพรมสีแดงได้ถูกปูอีกเทื่อนึงเมื่อโลกได้เห็นมิสเตอร์ซีจับมือกับมิสเตอร์ทรัมป์อยู่นอกหอ The Great Hall ของจีนและทั้งสองได้เข้าไปในตึกเพื่อเจรจาในคำกล่าวเปิดประชุมทั้งมิสเตอร์ซีและมิสเตอร์ทรัมป์ได้เน้นหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์

ว่างอเมริกาและจีนการเยี่ยมยามที่ถือคาดหวังไว้อย่างสูงก็ได้ดึงดูดความสนใจการเยี่ยมยามที่ถือคาดหวังไว้อย่างสูงก็ได้ดึงดูดความสนใจจากหลายคนในประเทศจีนจากประชาชนที่ซอกหาว่ามิสเตอร์ทรัมป์จะพักอยู่โรงแรมใดจนถึงผู้ที่ทรงออกชาวจีนที่หวังว่าการประชุมจะสามารถลดความกดดันทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลทรัมป์และเปจิงในเมืองหวนโจวซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่ฮู้จักกันดีในด้านอุตสาหกรรมเบาหรือ light industry ชื่อหัวหลินเป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่ของโรงงานเกิบที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเล่ากล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กดดันบ่สามารถคาดการณ์ยังได้บ่เพียงแต่สำหรับพวกเขาเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทการค้าและลูกค้าของสหรัฐอเมริกานำอีกทุกคนก็กังวลหลายสำหรับมิสเตอร์ลินการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองนั่นเป็นสัญญาณของความหวังค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่ามาประเทศจีนเป็นสัญญาณค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่ามาค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่ามาประเทศจีนเป็นสัญญาณว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้นรัฐบาลทรัมป์ประกาศว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอเมริกา17คนจะเข้าร่วมในการเดินทางครั้งนี้และผู้อำนวยการใหญ่ของและผู้อำนวยการใหญ่ของ NVIDIA Chen Shen Huang ได้ถูกตื่มใส่ในรายสื่อในนาทีสุดท้าย NVIDIA เป็นที่หูจักกันดีในการผลิตชิปที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ AI ทั่วโลก NVIDIA ได้พยายามเข้าถึงตลาดของประเทศจีนหลายขึ้นแต่ยังติดอยู่ในการแข่งขัน AI และข้อพิพาททางการค้าระหว่างวอชิงตันและเปจิงเจริดมอนชัยผู้อำนวยการฝ่ายคนขวาที่ The United States Study Center ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าการจัดเตรียมก่อนการเยี่ยมยามแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ให้ความสำคัญในการรักษาดุลการค้ากับจีนบ่ต้องสงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนใจกับเรื่องนี้และความสนดุลทางด้านการค้าในจีนที่ซื้อสินค้าหลายขึ้นฉะนั้นคำถามก็คือจะต้องจ่ายหลายปานใดและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าเป็นหยังจึงมีความเป็นห่วงในอเมริกาและไต้หวันและในบรรดาพวกเฮาพันธมิตรและหุ้นส่วนว่าบางทีประธานาธิบดีทรัมป์กำลังได้รับการต่อห้องกับประเทศจีนซึ่งอาจบ่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของเขาเจ้าสหรัฐอเมริกายังบอกว่ามันได้กดดันประเทศจีนให้มีบทบาทหลายขึ้นในสงครามในตะวันออกกลางอาทิตย์นี้กระทรวงการคลังของอเมริกาได้ประกาศการคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย12แห่งสำหรับบทบาทของข้าเจ้าที่เห็นให้ Islamic Revolutionary Guard Corps สามารถขายและจัดส่งน้ำมันของอิหร่านไปประเทศจีนในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ในขณะที่บินไปจีนมาร์โคโรบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันเป็นผลประโยชน์ของจีนที่จะประนามอิหร่านเกี่ยวกับการปิดกั้น Strait of Hormuz จีนมีเรือที่ติดอยู่ในอ่าว Persian Gulf เพราะการจัดตั้งระบบที่บอกว่าเฮาจะปล่อยให้เรือบางลำผ่านได้แต่บางลำบ่ยอมให้ผ่านมันเว้าง่ายกว่าเหตุและท่านได้เห็นเรือลำหนึ่งของจีนบ่แม่นเรือที่ปักทุงของประเทศจีนแต่มันเป็นสินค้าของจีนถูกโจมตีในท้ายอาทิตย์ข้าพเจ้าแน่ใจว่าอิหร่านบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นโดยเจตนาแต่เขาเจ้าได้เฮ็ดมันได้เกิดขึ้นแล้วและฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่กำปั้นจีนเหล่านั้นยังติดอยู่ที่นั่นดร.เอ็ดเวิร์ดชานนักวิจัยฝ่าย China Studies ที่มหาวิทยาลัยออสเตรียAustralian National University กล่าวว่าประเทศจีนอยากว่าเกี่ยวกับสงครามคือกันแต่อาจไปไกลกว่าความขัดแย้งนั้นส่วนใหญ่บ่แม่นเพียงแต่ความขัดแย้งเท่านั้นแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในเวลานี้ซึ่งประเทศจีน

0: เป็นห่วงหลายการส่งออกพลังงานจำนวนหลายของมันมาจากตะเวนออกกลางเจเร็ดมอนชัยจากศูนย์ United States Studies Center กล่าวว่าออสเตรเลียควรจับตาเบิ่งอย่างใกล้ชิดถึงวิธีที่อเมริกาปฏิบัติกับจีนแนวใดข้าพเจ้าคิดว่าออสเตรเลียจะจับตาเบิ่งว่ารัฐบาลของทรัมป์จะอนุญาตให้ประเทศจีนเฮ็ดหยังใดๆอเมริกาเป็นสิ่งที่จำเป็นหลายอยู่ในเอเชียและพันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริกาในเอเชียก็พึงพาอเมริกาเป็นอย่างหลายและฉะนั้นถ้าหากมีการถอยหลังในเรื่องนี้มันจะเหตุให้มันยากหลายขึ้นสำหรับพันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริกาที่จะสร้างความกดดันใดๆที่จะสร้างความกดดันใดๆในการตอบโต้ต่อประเทศจีนได้ยากขึ้นรายงานโดยวิงควางข่าว SBS Newsจัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซแนวคิดข้องทานหวมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเราได้เลื่อนการโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้สำหรับมื้อนี้ตามคำขอห้องจากประเทศในอ่าวหรือ Gulf Countries แต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกายังเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างเต็มที่และขนาดใหญ่ถ้าหากบ่บรรลุข้อตกลงเพกกี้เจียคูเมลอสรายงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผู้นำของประเทศคาตาร์ซาอุดีอาระเบียและยูไนเต็ดแอรับเอมิเรตส์ได้ขอห้องให้ลาวหยุดการโจมตีอิหร่านตามกำหนดการเป็นเวลาหลายมื้ออิหร่านได้ขู่ประเทศในอ่าวด้วยการโจมตีซึ่งกันและกันถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มต้นการโจมตีขึ้นใหม่และยุติการหยุดยิงเกือบ6อาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์ได้ยืนยันว่าการเจรจาอย่างจริงจังกำลังเกิดขึ้น
2: Well other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow and I put it off for a little while
1: ประเทศอื่นๆได้มาหาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้บอกว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตีครั้งใหญ่ในมืออื่นข้าพเจ้าได้เลื่อนมันไปส่วนระยะหนึ่งหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่อาจเป็นไปได้ในส่วนระยะหนึ่งเพราะว่าพวกเขาได้เจรจากับอิหร่านและพวกเขามาเบิ่งว่ามันจะเป็นแนวไหนซาอุดีอาระเบียคาตาร์ UAE และประเทศอื่นๆได้ถามข้าพเจ้าว่าพวกเขาจะสามารถเลื่อนมันได้ 2-3 มื้อเป็นเวลาสั้นๆได้หรือบ่พวกเขาเจ้าคิดว่าเขาเจ้าใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วและถ้าหากเขาสามารถเฮ็ดสิ่งนั้นได้ซึ่งบ่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในกำมือของอิหร่านและถ้าหากเขาเจ้าพอใจข้าพเจ้าคิดว่าเขาอาจพอใจคือกันแต่ผู้บัญชาการทหารสหรัฐอเมริกายังได้สั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ในกรณีที่บ่บรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้อิหร่านได้ปฏิเสธขอเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับขอตกลงที่จะยุติความขัดแย้งข้อความในสื่อสารมวลชน X ประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูดเพเซชเกียนได้ให้ความมั่นใจโดยระบุว่าการเว้าร่วมกับวอชิงตันและความพยายามที่จะบรรลุขอตกลงนั้นบ่ได้หมายความว่าอิหร่านอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแ
3: อ Dialogue does not mean surrenderThe Islamic Republic of Iran enters talks with
1: การเจรจาบ่ได้หมายความว่าต้องยอมจำนนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้าสู่การเจรจาด้วยศักดิ์ศรีความเข้มแข็งและด้วยการรักษาสิทธิของประชาชนและจะบ่ถอยหนีจากสิทธิทางกฎหมายของประชาชนและประเทศบ่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามพวกเฮายังคงอยู่ในการรับใช้ประชาชนและปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของอิหร่านด้วยเหตุผลและด้วยพลังทั้งหมดของเฮาจนถึงยุคสุดท้ายของเลือดของพวกเฮาประเทศนี้ซึ่งผู้นำสูงสุดได้ถูกสังหารในการโจมตีเถื่อทำอิฐของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในวันที่28กุมภาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นบัดนี้ระบอบการปกครองกำลังเฮียกห้องให้ปลดปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอาญัดไว้ในต่างประเทศและยกเลิกการคว่ำบาตรอันยาวนานท่ามกลางเงื่อนไขของการสงบศึกใดๆในวันอาทิตย์สำนักงานข่าวฟาสของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาได้เสนอรายการหาข้อซึ่งรวม

0: ถึงการเรียกห้องให้อิหร่านมีโรงงานนิวเคลียร์เพียงบอนเดียวและส่งยูเรเนียมที่มีสมรรถภาพสูงไปให้อเมริกาสหประชาชาติกล่าวว่าการขัดแย้งนั้นได้กระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นผ่าน Strait of Hormuz ฟาฮานฮักห้องโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบอันร้ายแรงต่อโลก
1: I think the problem is it's a huge problem for the world and ultimately the lack of fuel and
0: ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับโลกและในที่สุดการขาดน้ํามันและการขาดปุ๋ยก็จะก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆในด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงการเติบโตที่ต่ําลงและในที่สุดวิกฤตอาหารในอนาคตและโดยเฉพาะจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่บ่สามารถรับมือกับวิกฤตเหล่านั้นได้ฉะนั้นเราจึงอยากให้แน่ใจว่าเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการเดินเรือตามที่ระบุไว้ในกฎหมายทางทะเลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกฟื้นฟูใหม่เป็นเวลาหลายเดือนเตหะรานได้ใช้การควบคุมการค้าทางน้ำที่สำคัญสู่อ่าวซึ่งเฮ็ดให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้นและในเขตภูมิภาคในออสเตรเลียก็กำลังหูซึกต่อผลกระทบนั้นตามปกติแล้วออสเตรเลียจะนำเข้าปุ๋ยไนโตรเจนหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากตะวันออกกลางแต่การจัดหาได้หยุดลงเนื่องจากการปิดของ Strait of Hormuz ครอบครัวของจัสตินเอเวอริตได้เฮ็ดให้เป็นเวลา6สัวคนใกล้เมืองบร็อกกูสบี300กิโลเมตรทางเหนือของเมลเบิร์นต้องได้เปลี่ยนแผนการปลูกฝังของเราปีนี้เรากำลังปลูกข้าวสาลี 50% หน่อยกว่าที่เราได้คาดการไว้
2: Doubling or tripling of fertilizer prices is just that's not something we'd budgeted on when you did our budgets at the start of the year
0: การเพิ่มขึ้น2เท่าหรือ3เท่าของราคาปุ๋ยมันบ่แม่นสิ่งที่พวกเฮาได้วางแผนไว้เมื่อพวกเฮาวางแผนงบประมาณในตอนต้นปีพวกเฮาได้วางแผนราคายูเรียไว้ที่800ดอลลาร์ต่อตันและตอนนี้มันเป็น 1,600-1,700 ดอลลาร์ต่อตันและถ้าหากท่านสามารถซื้อมันได้ก็ยังบ่มีการรับประกันว่าพวกเฮาจะได้รับมันหรือบ่ฉะนั้นมันจะส่งผลเสียต่อการเงินของทานและเฮ็ดให้ทานคิดว่าทานจะปลูกหยังและจะปลูกมันแนวใดว่าทานจะใส่ปุ๋ยแนวใดในระหว่างปีบ่ว่าทานจะจํากัดจํานวนของการใส่ปุ๋ยหรือทานจะใส่เลื่อยหลายปานใดออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกอาหารเม็ดหรือเกรนที่สําคัญของโลกที่ปลูกข้าวสาลีนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามอิหร่านซึ่งจำกัดการส่งออกน้ำมันและปุ๋ยจากประเทศในอ่าวประเทศอื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตหน่อยลงเช่นกันเฮ็ดให้เสบียงอาหารหน่อยลงตามอีกการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันในเดือนเมษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาส่วนหลายการหยุดยิงนั้นจะได้รับการเคารพถึงแม้ว่าจะมีการยิงปะทะกันเป็นบางครั้งก็ตามรายงานโดยเพกีเจียโคมูลอสข่าว SBS News จัดทำโดยศักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: ฟังเรื่องอันน่าตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
1: องค์การอนามัยโลกหรือ The World Health Organization ได้ประกาศว่าการระบาดของอีโบลาในประเทศคองโกและอูกา

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the catchphrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and name member FDIC.
3: กำลังติดอาวุธของคองโกและกลุ่มกบฏ M23 ที่สนับสนุนโดยรวันดาได้เฮ็ดให้ผู้คนหลายแสนคนต้องพัดถิ่นบัดนี้อแลงบิซิมวาชาวเมืองโกมาว่าว่ามีสิ่งอื่นอีกที่ต้องยานกลัว
4: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years.
3: ตามความจริงแล้วเฮาได้ยินเกี่ยวกับอีโบลาเป็นเวลาหลายปีแล้วทําอิดอยู่ในแขวงเอกวาดอร์แล้วอยู่นอร์ทคีฟูและตอนนี้อยู่เมืองโกมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแท้ๆพวกเฮาขอห้องให้รัฐบาลดําเนินการเพราะพวกเฮาบ่ฮู้ว่าจะเห็นแนวใดความบ่ปลอดภัยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วและตอนนี้ยังเพิ่มโรคนี้อีกอลังกำลังบอกถึงการยืนยันผู้ติดอีโบลากรณีทำอิดของเมืองโกมาการระบาดครั้งล่าสุดของโรคนี้ส่วนหลายแมย่อนสายพันธุ์บุนดีบูโจของเสื้อไวรัสอีโบลาที่ติดต่อได้สูงโดยรวมแล้วมีหลายกว่า300กรณีที่ต้องสงสัยและมีการเสียชีวิต88คนในเขตสุขภาพอย่างหน่อย3แห่งแต่ดร.มิซากิวาเยนเยรานักวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขของคองโกกล่าวว่ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นได้ช่วยลดอัตราการตายและการระบาดครั้งล่าสุดและเขาเจ้ามั่นใจที่จะนำใส่สิ่งที่เขาเจ้าได้เรียนรู้ไปใส่กับสถานการณ์นี
5: ้ Because in the past we would run away from Ebola patientsWe leave people. We can't even handle them to give them some resuscitation, some infusion.
3: เพราะในอดีตพวกเฮาจะแลหนีจากผู้ป่วยอีโบลาพวกเฮาปะทิมผู้คนพวกเฮาบ่สามารถช่วยเหลือเขาเจ้าได้คนเหล่านี้ต้องการการช่วยเหลือสําหรับระบบหมุนเวียนของเลือดของเขาเจ้าเขาเจ้ากําลังสูญเสียน้ําจํานวนหลายเขาเจ้ากําลังสูญเสียเลือดเขาเจ้าต้องการการสนับสนุนแต่บัดนี้เมื่อการดูแลของพวกเฮาดีขึ้นพวกเฮาก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเฮาสามารถลดอัตราการตายได้องค์การอนามัยโลกยังเฝ้าระวังอยู่มันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สร้างความกังวลระดับนานาชาติคําแถลงที่เจนนิเฟอร์มาบาบาสีจากเมืองคัมพาลาของประเทศอูกันดาซึ่งกล่าวว่าได้ก่อให้เกิดความวิตกหลายเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
6: It worries us because the government might put a lockdown and it stops us from working.
3: มันเฮ็ดให้พวกเฮาเป็นห่วงเพราะรัฐบาลอาจปิดและหยุดพวกเฮาบ่ให้ทํางานแต่ WHO กล่าวว่ามันบ่อยากให้การเดินทางและการค้าถูกจํากัดเพราะย่านว่าจะสุกยู่ให้มีการลักลอบข้ามเขตแดนที่บ่มีการควบคุมหลายขึ้นมันได้แนะนําประเทศต่างๆให้เปิดใช้ระบบการจัดการเรื่องภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินระดับชาติและกวดสอบการข้ามชายแดนและตามถนนหนทางภายในประเทศถึงอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือการเข้าถึงการปินปัวที่มีประสิทธิภาพเพราะในปัจจุบันนี้บ่มีหยังจะต่อสู้กับสายพันธุ์บุนดีบูโจและวัคซีนและการปินปัวไวรัสอีโบลาอื่นๆที่มีอยู่บ่ได้ผลิตในแอฟริกาดร. ยังกาเซียจากศูนย์กลาง The Africa Centers for Disease Control and Prevention กล่าวว่ามันจะเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุนในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอยู่แล้วสําหรับการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็น
7: This is the equity issue and Western countries they don't understand thatWhen Africa is affected, they are also
3: นี่คือปัญหาเรื่องความเท่าเทียมและประเทศตะวันตกเขาเจ้าบ่เข้าใจว่าเมื่อแอฟริกาได้รับผลกระทบเขาเจ้าก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันเพราะผู้คนเดินทางด้วยยนต์ทุกมื้อและมันหมายความว่าการสร้างระบบที่เข้มแข็งสนับสนุนแอฟริกาลงทุนในแอฟริกาเพื่อให้มีการผลิตวัคซีนและยาในท้องถิ่นก็เป็นวิธีที่จะปกป้องประเทศตะวันตกอีกด้วยถึงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่การรับมือภายในคองโกก็ยังดําเนินต่อไปเซมิโอโรเจอร์คัมบารัฐ

0: มนตรีกระทรวงสาธารณสุขของคองโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เลือกสถานที่อยู่เมืองรวมพาราและมงวาลูเพื่อสร้างศูนย์การปิ่นปัวใหม่แอนนาแอนเซียผู้ตั้งนาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมกำลังถูกขนส่งทางอากาศเข้าไปในประเทศหลังจากที่คลังฉุกเฉินของเมืองคินซาชาหมดไปในระหว่างการตอบสนองเบื้องต้นผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO เตดรอสอาดามอมเกเบรียเยซุสกาวาองค์การพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการตอบสนองอย่างเต็มที
1: I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately
0: ข้าพเจ้าได้อนุมัติเงินจำนวน $500,000จากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการตอบสนองทันทีประชาชนบางคนเซนนาโอมีกายอนโดชาวอูกันดาว่าว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อการระบาดเกิดขึ้นเพราะบางคนบ่เข้าใจว่าเขาเจ้าจะได้รับผลกระทบแนวใด
2: I would like the government to one quickly spread awareness about Ebola and how it is spread to break down
0: ข้าพเจ้าอยากให้รัฐบาลเผยแพร่ความหับหู่อย่างไวเกี่ยวกับอีโบลาและวิธีที่มันแพร่ขยายเพื่อแจกแจงข้อมูลนี้แม้แต่สําหรับผู้คนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายแต่ยังเริ่มตั้งมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของอีโบลาในคัมพาลาและอูกันดาโดยรวมเพื่อให้มีความรู้สึกปลอดภัยต่อโรคอีโบลานี้ดร.มิซากิวาเจนเกรากาวาการกวดพบในตอนต้นก็สําคัญคือกันเราเรียกร้องให้มีการทดสอบที่จุดรักษาและระบบอัตโนมัติที่ราคาบ่แพงเพื่อช่วยให้ท่านหมอระบุกรณีที่สงสัยได้ไวขึ้นแต่การขัดแย้งที่หุนแรงกับกลุ่มทหารซึ่งบางคนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม The Islamic State พร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะการขุดค้นเหมืองในประเทศคองโกและการข้ามชายแดนในประเทศอูกันดาได้สร้างความท้าทายอันใหญ่หลวงต่อการรับมือกับโรคถึงอย่างใดก็ตามเบนจามินเอ็มโบนิมปาจากกลุ่มแนวห่วมกบฏ FACM23 Congo River Alliance กล่าวว่ากลุ่มนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือ
3: Two meetings have been held and the means have been provided
0: มีการประชุม2เทื่อและได้มีการจัดหาวิธีการไว้แล้วมีพนักงานแพทย์มีทีมเทคนิคทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทําโดยศักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
4: เวลาสําหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนํามาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 นแรงถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสําหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทําขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าวูรันจารีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยดูละโอเคจะมีเกี่ยวกับงานแทททูค่ะซึ่งงานแทททูอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับศิลปะที่เราชอบได้อยู่ค่ะ
1: บทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นของช่างศักดิ์คนไทยในเมลเบิร์นค่ะคุณมิ้นท์กฤตยาสิทธิภาพเล่าถึงความรักในศิลปะจากที่เธอเคยทำงานเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่ประเทศไทยนะคะกลายเป็นความสนใจในศิลปะบนเรือนร่างและประสบการณ์การทำงานในวงการที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ในออสเตรเลียค่ะ
3: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation.
1: Australia Explain วันนี้มีประวัติและความรู้เกี่ยวกับธงของชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงแล้วยังหมายถึงอัตลักษณ์และการยอมรับด้วยค่ะรวมถึงมีเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติแห่งแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณอาทิตยาทีประวัติค่ะ
4: นักกิจกรรมออสเตรเลียเผยถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะโดนอิสราเอลควบคุมตัวกลุ่มส.ส.อิสระกำลังพิจารณาจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่แองกัสเทเลอร์ชี้คนควรโหวตพรรคร่วมมากกว่าวันเนชั่นรัฐบาลทุ่มประชาสัมพันธ์ภาวะหมดประจำเดือนติดตามสรุปข่าวรอบวันประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทีประวัติค่ะชาวออสเตรเลียที่ถูกอิสราเอลจับกุมตัวเดินทางมาถึงซิดนีย์แล้ววันนี้ท่ามกลางภาพเหตุการณ์ที่น่าเศร้าพวกเขาเป็น7คนจากทั้งหมด11คนที่พยายามส่งความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาผ่านทางขบวนเรือและถูกอิสราเอลควบคุมตัวไปนีฟอร์คอร์เนอร์นักเคลื่อนไหวชาวออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายรวมถึงถูกทุบตีถูกใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าถูกปฏิเสธอาหารและน้ำและถูกขังบนเรือเรือนจำที่มีห้องน้ำน้อยมากและไม่มีที่นอนนีฟเปิดเผยว่าพวกเขาจะพยายามส่งความช่วยเหลือต่อไปแม้จะกล่าวหาว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศขนาดถูกจับกุมตัวอย่างน้อย15ครั้งนับตั้งแต่ที่เรามาถึงเรือเรือนจำพวกเขาก็เริ่มทารุณกรรมเราพวกเขายิงผู้หญิงหนึ่งคนเพียงเพราะเธอเดินข้ามลานเรือนจำเราแทบไม่มีน้ำดื่มเราถูกปล่อยให้เผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดไม่มีที่บังแดดในตอนกลางคืนเราไม่มีที่นอนพวกเขาปล่อยให้น้ำท่วมพื้นและปล่อยให้เราหนาวตายสมาชิกกลุ่มนักกิจกรรมกล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังทำงานร่วมกับทนายความเพื่อรวบรวมหลักฐานสำหรับศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดในนามของชาวปาเลสไตน์รัฐมนตรีมาร์คบัตเลอร์เรียกการกระทำของอิสราเอลว่าน่าอับอายและกล่าวว่ารัฐบาลได้แสดงความกังวลต่ออิสราเอลด้วยถ้อยคำ

0: ที่รุนแรงที่สุดแล้วหน่วยงานราชทัณฑ์ของอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทั้งหมดมาดูข่าวการเมืองในประเทศกันค่ะกลุ่มส.ส.อิสระในสภาจำนวนหนึ่งกำลังเจรจาจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อต้านแรงพรรควันเนชั่นของพอลลินแฮนเซนที่ได้รับเสียงโหวตเพิ่มขึ้นอย่างมากส.ส.อิสระซาลีสเตโกกล่าวกับสถานีวิทยุ ABC ว่ากลุ่มส.ส.อิสระกำลังพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในสภาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้และเสนอทางเลือกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่ายังมีตัวเลือกนอกเหนือจากพรรคการเมืองใหญ่ๆทั้งเฮเลนเฮนส์และโมนิกไรอันปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพรรคการเมืองโดยยืนยันว่าพวกเขาจะยังคงเป็นส.ส.อิสระต่อไปวุฒิสมาชิกพรรคกรีนส์เดวิดชูบริดจ์กล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรู้สึกอย่างไรกับการรวมกลุ่มของส.ส.อิสระครั้งนี้
1: How can a bunch of independents become a party? It doesn't matter for them to explain how that's going to work, not for me.
0: กลุ่มส.ส.อิสระจะรวมตัวเป็นพรรคการเมืองได้ยังไงจริงๆแล้วการบริหารพรรคการเมืองนั้นซับซ้อนคุณต้องสร้างฉันทามติคุณต้องมีหลักการที่ชัดเจนพรรคกรีนส์มีหลักการสำคัญ4ข้อที่ขับเคลื่อนเราในฐานะพรรคการเมืองผมต้องบอกคุณว่าการรักษาความเป็นเอกภาพของพรรคในระดับชาติเป็นโครงการที่ยาวนานและยากลำบากแต่ถ้าใครอยากตั้งพรรคการเมืองของตัวเองก็เป็นเรื่องของพวกเขาด้านผู้นำฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์กล่าวว่าเขาไม่แปลกใจกับข่าวการก่อตั้งของกลุ่มส.ส.อิสระโดยปฏิเสธข้อกังวลที่ว่าสมาชิกสายกลางจากพรรคของเขาจะแปรพรรคไปเข้าร่วมกับพรรคใหม่การหารือเรื่องการจัดตั้งพรรคเกิดขึ้นจากผลการวิเคราะห์ของ Redbridge Groupและ Accent Research แสดงให้เห็นว่าพรรคเนชั่นอาจได้รับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากถึง59ที่นั่งในการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐครั้งต่อไปซึ่งหมายความว่าพรรค One Nation อาจกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันกล่าวว่าถ้าหากประชาชนต้องการทางเลือกอื่นนอกเหนือจากพรรครัฐบาลพวกเขาควรลงคะแนนเสียงให้กับพรรคร่วมของ Liberals และ Nationals
2: They've already acted the Teals have already acted like a party for years I don't know what's new
0: พวกเขาได้แสดงออกแล้วกลุ่มส.ส.อิสระทำงานเหมือนพรรคการเมืองมาหลายปีแล้วผมว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมบอกคุณเลยว่าเราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ต่อสู้กับพรรคแรงงานอยู่ทุกวันถ้าใครอยากสนับสนุนพรรคร่วมที่ต่อสู้กับพรรคแรงงานก็ควรโหวตให้กับพรรค Liberals Nationalsรัฐบาลกลางได้เปิดตัวแคมเปญระดับชาติเพื่อให้ผู้หญิงชาวออสเตรเลียเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาวะก่อนหมดประจำเดือนและภาวะหมดประจำเดือนได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเว็บไซต์ด้านสุขภาพตัวใหม่และโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียภาพยนตร์และสื่อสิ่งพิมพ์เคที แกลเลเกอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสตรีกล่าวว่าภาวะหมดประจำเดือนไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่ความเงียบและการตีตราทำให้หลายคนไม่รู้จักภาวะนี้การอภิปรายในสภาเผยว่าผู้หญิงมักเข้าสู่ช่วงภาวะนี้โดยปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษารวมถึงอาการต่างๆที่อาจมีตั้งแต่ร้อนวูบวาบและปัญหาการนอนหลับไปจนถึงความวิตกกังวลและอาการสมองล้าผู้หญิงมากกว่า 430,000 คนได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายมีการบรรจุอยู่ในรายการยาที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและตั้งแต่ Medicare เริ่มให้ความคุ้มครองในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วผู้หญิงในออสเตรเลียเกือบ 150,000 คนได้รับการประเมินสุขภาพเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือนมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้72เซนต์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท41สตางค์พยากรณ์อากาศประจำวันนี้เพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสแคนเบรามีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ19องศาเซลเซียสซิดนีย์มีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ24องศาเซลเซียส และนี่คือสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569กับดิฉันอาทิตยาทีปวัตรค่ะ
3: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio
6: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
7: ยาวๆได้ยาว准备好了吗
8: SBS Chill
9: Chill SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karwata hai
12: Far from the partisan politics
6: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
5: ่ sbs.com.au/audio
13: คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งนะคะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดจะเป็นเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS On Demand หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303ค่ะทางเว็บไซต์ของเราก็ฟังได้เช่นกันนะคะ worldwideweb.sbs.com.au/thai ค่ะจากนั้นรายการสดนะคะนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ได้เช่นกันนะคะหรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่สะดวกนะคะฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วนะคะสามารถอ่านข่าวในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะมีทั้งข่าวไทยในออสเตรเลียและข่าวทั่วโลกเลยนะคะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะมีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องของศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติแห่งแรกในรัฐ New South Wales กันค่ะรัฐบาลรัฐ New South Wales นะคะล่าสุดเปิดศูนย์แรงงานข้ามชาติแห่งแรกของรัฐเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถขอความช่วยเหลือกรณีการถูกเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานและมุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการย้ายถิ่นฐานแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นในรัฐคุณเจเนวีฟลาเมนและคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณซามูเอลโซโลกาเดินทางจากบ้านเกิดในโคลัมเบียมาอย่างซิดนีย์เมื่อเขาอายุ23ปีเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และร้านตัดผมแห่งหนึ่งในนครซิดนีย์ได้เสนอที่จะสปอนเซอร์ให้เขาทำงานด้วยวีซ่าทำงานชั่วคราวและในช่วงแรกเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากแต่แล้วเวลาผ่านไปหลายสิ่งก็เริ่มเปลี่ยนไป
14: After about a year I noticed that my employer had stopped paying my superannuation
13: หลังจากผ่านไปประมาณ1ปีผมสังเกตเห็นว่านายจ้างหยุดจ่ายเงินซูเปอร์แอนนูเอชั่นให้ผมตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเต็มที่ว่ามันหมายความว่าอย่างไรผมบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้เขากล่าวและซามูเอลนะคะลังเลที่จะพูดถึงปัญหาเหล่านี้เพราะว่าเขาถือวีซ่าอยู่โดยเขาไม่รู้ว่าการพูดอะไรออกไปอาจจะทำให้อนาคตของเขาในออสเตรเลียต้องตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม
14: ่ One day I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for
13: วันหนึ่งผมร้องเรียนตอนที่ถูกขอให้ทำความสะอาดห้องน้ำเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของผมนายจ้างของผมพูดแค่ว่าคุณถูกไล่ออกเก็บของแล้วกลับบ้านไปแค่นั้นเลยผมเสียทั้งงานและสปอนเซอร์วีซ่าไปในทันทีคุณซูโลกาเล่าและนายจ้างของซูโลกายังปฏิเสธที่จะจ่ายเงินวันลาพักร้อนประจำปีที่เขาไม่ได้ใช้เพราะในเวลานั้นเขากลัวว่าการลาหยุดอาจจะทำให้นายจ้างไม่พอใจท้ายที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานและหน่วยงานบริการต่างๆซูโลกาจึงได้รับเงินดังกล่าว
14: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money.
13: เรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแน่นอนว่ามันเปลี่ยนสถานการณ์ของผมและทำให้ผมเห็นว่าผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขากล่าวคุณผู้ฟังคะจากรายงานของสถาบันเพื่อความเป็นธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญโดยรายงานพบว่าเกือบ2ใน3ของผู้ถือวีซ่าชั่วคราวได้รับค่าจ้างขั้นต่ำกว่าที่ควรโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติซึ่งอาจสูญเสียค่าจ้างโดยเฉลี่ยมากกว่า60ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์และแรงงานข้ามชาติมากกว่า1ใน3รายงานว่าพวกเขาทำงานภายใต้รูปแบบสัญญาจ้างแบบผู้รับเหมาหรือ contractor แบบมี ABN number ทางด้านคุณมาร์คโมรีประธานสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นมีความสำคัญต่อออสเตรเลียเป็นอย่างมาก
7: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do
13: เศรษฐกิจของเราต้องพึ่งพาพวกเขาและความมั่นใจว่าเรามีแรงงานที่ทำงานในตำแหน่งที่เราไม่มีคนเพียงพอที่จะทำเรารู้ว่าเราขาดแรงงานทักษะในชุมชนในภาคเกษตรกรรมในภาคค้าปลีกภาคบริการอาหารและที่พักและภาคการก่อสร้างเราขาดแคลนคนที่ต้องการเข้าเริ่มสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจและเราไม่ใช่ประเทศที่มีขนาดใหญ่พอเราถูกสร้างขึ้นจากการย้ายถิ่นและเราต้องการแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ที่นี่เขากล่าวและด้วยความช่วยเหลือเฉพาะทางแบบที่คุณซูโลกาได้รับพร้อมให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติทุกคนแล้วนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยล่าสุดรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดศูนย์แรงงานข้ามชาติเฉพาะทางแห่งแรกในย่านใจกลางซิดนีย์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับการได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ควรสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและการถูกเอารัดเอาเปรียบทุกรูปแบบทั้งยังมีศูนย์ให้บริการในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในชุมชนนอกเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้และด้วยงบประมาณสนับสนุน 6.5 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมีการคาดการณ์ว่าศูนย์ให้ความช่วยเหลือนี้จะสามารถให้การสนับสนุนแรงงานกลุ่มเสี่ยงได้ราว 2,000 คนต่อปีผ่านความช่วยเหลือที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงกับชุมชนนายคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
8: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work if you're being forced to work for less than
13: เราต้องการให้แรงงานข้ามชาติทุกคนรู้ว่าหากคุณรู้สึกกดดันในที่ทำงานหากคุณถูกบังคับให้ทำงานโดยได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคุณสามารถมาที่ศูนย์แรงงานข้ามชาติได้พวกเขาจะอธิบายสิทธิของคุณช่วยคุณผ่านกระบวนการต่างๆและเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้รับทุกสิ่งที่คุณมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายเขากล่าวและศูนย์บริการที่เพิ่งเปิดตัวนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากสมาชิกของชุมชนพหุวัฒนธรรมทางด้านคุณอูบากาบริสประธานสมาพันธ์ชุมชนโซมาเลียแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า
12: If you don't know your rights you don't know what if you actually have and you being taken advantage
13: หากคุณถูกเอาเปรียบหรือคุณไม่รู้สิทธิของตนเองคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับบริการแบบนี้คือทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่รู้และขอรับคำแนะนำโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการสนับสนุนทางกฎหมายได้เธอกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะคือเรื่องของศูนย์แรงงานข้ามชาติแห่งแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียค่ะรายงานโดยคุณเจเนวีฟลาเมนและคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
15: SBS
16: SBS
17: SBS
18: SBS
19: SBS
20: SBS
21: SBS
22: Radio
15: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
16: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
13: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเรื่องของช่างศักดิ์ผู้หญิงไทยนะคะกับเส้นทางการทำงานและประสบการณ์การทำงานในภาคส่วนที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงนี้ Australia Explain นะคะมีข้อมูลเรื่องของธงของชาว Aboriginal ค่ะมีทั้งความหมายและมีความหมายที่มากกว่าแค่สัญลักษณ์นะคะฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้เลยค่ะ

0: คนผู้ฟังเคยเห็นธงสีแดงสีดำและสีเหลืองที่โบกสะบัดเคียงข้างธงชาติออสเตรเลียไหมคะนั่นคือธงอบอริจินเป็นตัวแทนของชาวอบอริจินในออสเตรเลียและความเชื่อมโยงของพวกเขากับพื้นแผ่นดินชุมชนและหลากหลายเรื่องราวสำหรับหลายคนธงผืนนี้นับเป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนใจถึงความเข้มแข็งการอยู่รอดและอัตลักษณ์ค่ะใน Australia Explain ตอนนี้คุณนิเคียฮัตซิงส์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีธงชาติที่กำหนดไว้แล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังมีธงที่รับรองอย่างเป็นทางการอีกทั้งหมด3ผืนรวมถึงธงอบอริจินและธงของชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสด้วยธงอบอริจินนะคะไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกธงนี้ออกแบบขึ้นในปี1971โดย Uncle Harold Thomas ศิลปินและนักเคลื่อนไหวชาวรูริจาและวอมไบซึ่งเป็นบัณฑิตชาวออบอริจินคนแรกของโรงเรียนศิลปะแห่ง South Australia ธงนี้ถูกเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี1971ในการประท้วงเรียกร้องสิทธิในดินแดนที่เมืองแอดิเลดในรัฐ South Australia ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า National Aborigines Day ซึ่งเป็นคำที่ปัจจุบันถือว่าล้าสมัยแล้ว1ปีต่อมาธงผืนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทรงพลังที่สถานทูตเต็นอบอริจินในกรุงแคนเบราสื่อถึงสิทธิในที่ดินและการกำหนดชะตากรรมของตนเองต่อมาในปี1995รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การรับรองธงนี้อย่างเป็นทางการในฐานะธงของออสเตรเลียการออกแบบของธงนะคะเรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมายสีดำหมายถึงชาวออบอริจินสีแดงหมายถึง country หรือพื้นแผ่นดินบรรพบุรุษและความเชื่อมโยงกับแผ่นดินส่วนวงกลมสีเหลืองหมายถึงดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตเจนแบรนเนนหญิงชาวโกเมรอยและศิลปินรุ่นใหม่อธิบายถึงสิ่งที่เธอมองเห็นในธงผืนนี
1: ้ Flags they represent identity When I see the flag I see my country I see my people and I see the sun
0: ธงเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์เมื่อฉันเห็นธงฉันเห็นดินแดนของฉันฉันเห็นผู้คนของฉันและฉันเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งคือการสร้างสรรค์ดวงอาทิตย์คือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนและดินแดนของเราเข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่เราพกพาไปกับตัวแผ่นดินของเราสำคัญกับเรามากเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแสดงเห็นการมีธงผืนนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครในฐานะชาติในฐานะชาวอบอริจินเธอกล่าวและเพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกาลเวลาเราไปฟังจากออนที่ซูซานเคนโดหญิงชาววอนารัวซึ่งเติบโตในเมืองคอนโดโบลินเมืองในภูมิภาคของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงทศวรรษ1960ถึง1900

0: 170เธอจดจำช่วงเวลาก่อนที่ธงผืนนี้จะปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายความทรงจำแรกของเธอเกี่ยวกับธงอบอริจินไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือสำนักงานสภาท้องถิ่นแต่เกิดขึ้นบนโทรทัศน
1: ์ I actually saw the flag on television in a protest. All the TV, the media back in the day was negative.
0: จริงๆแล้วฉันเห็นธงผืนนี้ทางโทรทัศน์ในการประท้วงสมัยก่อนทีวีสื่อทั้งหมดนำเสนอในทางลบเป็นเรื่องของคนกลุ่มนี้ที่ออกมาประท้วงแล้วก็มีธงผืนนี้ซึ่งสำหรับฉันดูเหมือนธงเยอรมันแต่ก็ไม่ใช่ธงเยอรมันเสียทีเดียวนั่นคือประสบการณ์แรกของฉันที่ได้เห็นธงอบอริจินเธอกล่าวต่อมาเมื่อออนที่ซูซานเป็นครูธงผืนนี้ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ตามปกติของชีวิตในโรงเรียนเช่นกัน
1: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject it was by the way he's a coloring in
0: ในช่วงแรกๆของประสบการณ์การสอนของฉันมันไม่ใช่วิชาเรียนมันเป็นแค่อ้อนี่คือภาพระบายสีเป็นธงอบอริจินมีใครรู้ไหมว่าสีต่างๆคืออะไรและหมายถึงอะไรการศึกษาเรื่องอบอริจินในยุคแรกๆไปไกลได้แค่นั้นเองออนตี้ซูซานอธิบายและสำหรับคนรุ่นเดียวกับเธอธงผืนนี้เป็นสิ่งที่อาจพบเห็นในการประท้วงหรือทางโทรทัศน์แต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งตามปกติของชีวิตประจำวันในออสเตรเลียนั่นคือพวกของเธอ 7. กล่าวถึงการเติบโตมากับธงผืนนี้สำหรับชาวอบอริจินยุคใหม่อย่างเจดประสบการณ์แตกต่างออกไปพวกเขาเติบโตมากับธงอบอริจินที่ปรากฏอยู่รอบตัวเจดใช้ชีวิตในวัยเด็กในมาทราวิลเมืองทางตะวันออกของซิดนีย์เธอจำภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพหนึ่งได้อย่างชัดเจน
2: I don't remember the first time I don't remember but it's always been aroundI think I saw it most in the area I grew up in Matraville.
0: ฉันจำครั้งแรกไม่ได้แต่มันอยู่รอบตัวมาตลอดฉันคิดว่าฉันเห็นมันมากที่สุดในพื้นที่ที่ฉันเติบโตมาคือที่ Matraville ถัดลงไปจากแถวคาจาก้าฉันเคยไปศูนย์เด็กเล็กที่นั่นและจำได้ว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังคูรีซึ่งมีขนาดใหญ่มากมันใหญ่มากจนทำให้ร่างเล็กๆของฉันรู้สึกท่วมท้นเจดกล่าวและเมื่อเจดเติบโตขึ้นธงผืนนี้ก็ปรากฏในชีวิตประจำวันมากขึ้น
2: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's
0: การเห็นธงบนเสื้อผ้าหรือรอยสักแบบชั่วคราวที่โรงเรียนพวกเราจะแลกกันในห้องน้ำมันทำให้รู้สึกอุ่นใจที่รู้ว่าใครอยู่ข้างเราโดยเฉพาะเมื่อเราทุกคนมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเธอกล่าวสำหรับเจดธงผืนนี้ช่วยให้เธอจดจำคนในชุมชนพื้นเมืองอื่นๆและพันธมิตรได้ธงบอกว่าใครอยู่ข้างเธอแม้อยู่ท่ามกลางฝูงชนเมื่อธงอบอริจินกลายเป็นธงของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในปี1995ออนตี้ซูซานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในช่วงแรก
1: When it became official and the flags were flying you sort of noticedThe council has the flag flying at this
0: เมื่อมันเป็นทางการแล้วและธงถูกเชิญขึ้นคุณก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสภาท้องถิ่นมีธงผืนนี้โบกสะบัดอยู่แต่โรงเรียนไม่ได้เชิญธงขึ้นหรือสถานีตำรวจก็ไม่ได้มีคุณเห็นมันครั้งหนึ่งเราก็คิดว่าดีจังเลยเธอกล่าวและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะธงผืนนี้เปลี่ยนจากสิ่งที่พบเห็นได้ยากกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ตามปกติในชีวิตประจำวัน
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows.
0: คุณเห็นสติ๊กเกอร์ธง Aborigin เล็กๆบนรถฉันชอบมากฉันชอบที่ได้เห็นมันทุกคนรู้แล้วว่าไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือภูมิใจกับมันหรือไม่นั่นไม่สำคัญมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันถูกกฎหมายแล้วมันคือธงอบอริจินมันเป็นตัวแทนของผู้คนของเราออนตี้ซูซานอธิบายสำหรับเจดการได้เห็นธงผืนนี้ที่ทางเข้าอาคารสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของพื้นที่นั้นสำหรับเธอได้
2: When I go into a space I want to feel accepted and knowing that the flag is out there
0: เมื่อฉันเข้าไปในพื้นที่หนึ่งฉันอยากรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและการรู้ว่ามีธงอยู่ตรงนั้นโดยปกติธงจะอยู่ด้านหน้าในจุดที่ต้อนรับให้คุณเข้าไปเป็นสิ่งสำคัญมากที่เยาวชนพื้นเมืองจะได้เห็นธงต้อนรับพวกเขาเข้าสู่พื้นที่นั้นเจดกล่าวสำหรับผู้หญิงทั้งสองคนธงในพื้นที่สาธารณะหน้าโรงเรียนบนสะพานในการชุมนุมบนเสื้อผ้าและรอยสักกลายเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจและความเชื่อมโยงอันเข้มแข็งและนับเป็นเวลาหลายปี

0: ที่มีข้อถกเถียงทางกฎหมายและวัฒนธรรมว่าใครสามารถใช้ธงอบอริจินได้สำหรับ Uncle Harold Thomas ในฐานะผู้ออกแบบเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของธงผืนนี้เขาอนุญาตให้ใช้ธงได้ในบางกรณีเท่านั้นรวมถึงการให้สิทธิ์แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ควบคุมการใช้ธงบนเสื้อผ้าและสินค้านั่นหมายความว่าองค์กรและชุมชนอบอริจินบางแห่งอาจได้รับจดหมายทางกฎหมายหรือถูกแจ้งว่าไม่สามารถใช้ธงบนเสื้อหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หากไม่ได้รับอนุญาตหรือชำระค่าธรรมเนียมและเพื่อตอบโต้กับเรื่องนี้แบรนด์แฟชั่นที่นำโดยชาวออริจินอย่าง Closing the Gaps และกลุ่มพันธมิตรได้เปิดตัวแคมเปญปลดปล่อยธงหรือ Free the Flag โดยพวกเขาผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อให้ธงผืนนี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนธงชาติอื่นๆไม่ใช่เหมือนโลโก้เอกชนและหลังจากได้รับแรงกดดันจากสาธารณะและรณรงค์เป็นเวลาหลายปีรัฐบาลกลางประกาศในปี2022ว่าได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์ธงอบอริจินจาก Uncle Harold Thomas แล้วปัจจุบันธงอบอริจินเปิดให้สาธารณชนใช้ได้อย่างเสรีเช่นเดียวกับธงชาติออสเตรเลียผู้คนสามารถนำธงไปใช้บนเสื้อผ้างานศิลปะและสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์หรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีสำหรับหลายคนนะคะความรู้สึกคือธงผืนนี้ได้กลับคืนสู่ผู้คนที่ธงเป็นตัวแทนในที่สุดและเมื่อมองย้อนกลับไปออนที่ซูซานกล่าวว่าธงผืนนี้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีที่ผู้คนมองชนพื้นเมืองออสเตรเลียและเธอเชื่อว่ายังมีงานหลายอย่างที่ยังต้องทำต่อไป
1: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents
0: ธงอบอริจินมีความหมายทุกคนในตอนนี้รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไรและเป็นตัวแทนของใครจงชื่นชมและเรียนรู้วัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมอบอริจินเพราะที่นี่คือที่ที่คุณอาศัยอยู่พยายามทำความเข้าใจกับมันคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนั้นแต่จงเข้าใจกับมันและพยายามภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่และภูมิใจในธงของคุณเองเธอกล่าวตอนนี้นะคะเมื่อคุณผู้ฟังได้เห็นธงอบอริจินคุณผู้ฟังก็จะรู้แล้วว่าธงผืนนี้สื่อถึงอะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คืออีกหนึ่งก้าวสู่การทำความเข้าใจออสเตรเลียอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ประวัติและความรู้เรื่องธงของชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณนิกกี้ฮัตซิงส์ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

0: กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: ฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งต่างๆได้ฟรีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไปที่ sbs.com.au/thai หรือดาวน์โหลด SBS Audio App มาใช้เดี๋ยวนี้เลยดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทั้ง App Store หรือ Google Play
6: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมค่ะเรื่องของคุณกฤติยาสิทธิภาพหรือคุณมิ้นนะคะกับเส้นทางการเป็นสายช่างศักดิ์ในเมลเบิร์นโดยคุณชยาดาพาวผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยค่ะ
7: ค่ะชื่อเมโกะนะคะในเมลเบิร์นจะชื่อเมโกะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะ
8: น้องไมโกะเป็นช่างศักดิ์ในนครเมลเบิร์นแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ค่ะแบ็คกราวด์ไม่ได้เป็นช่างศักดิ์มาก่อน
7: ค่ะก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะของแบรนด์วีซึ่งเป็นเซมิกูตูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าของเขาอยากพักวงการเราก็เลยจบวงการแฟชั่นจากที่ประเทศไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรที่ดำเนินไปต่อได้เกี่ยวกับวงการศิลปะค่ะแต่เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาเมลเบิร์นดีกว่าเพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษของตัวเองเพราะหลายๆอย่างแม้กระทั่งการประกวดสมัยก่อนทุกอย่างมันต้องใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยก็เลยต้องมาที่เมลเบิร์นค่ะก็เมื่อก่อนคือมาเรียนภาษาที่นี่แล้วก็เราคิดว่าหลังจากที่เรียนภาษาเสร็จอ่ะเราจะหาที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นคือเรายังชอบเกี่ยวกับวงการแฟชั่นอยู่ก็เลยลองไปสมัครหลายๆที่แต่ด้วยความที่หลายๆที่อะค่ะเป็น full time working เขาเลยไม่ต้องการวีซ่า student visa ค่ะเราก็เลยไม่สามารถทำงานเกี่ยวกับวงการแฟชั่นที่นี่ได้ค่ะเราก็เลยหาทางอื่นเอ๊ะแบบเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็เลยดูละโอเคจะมีเกี่ยวกับงานแทททูค่ะซึ่งงานแทททูอะจะเป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินการเกี่ยวกับศิลปะที่เราชอบได้อยู่ค่ะ
8: เริ่มเข้ามาวงการแทททูที่ออสเตรเลียค่ะเราได้ศึกษาเทรนด์ของออสเตรเลียไหมคะว่าศิลปะงานศักดิ์ของเขาเนี่ยมันต่างกับของไทยยังไงบ้าง
7: ถ้าเป็นแทททูของเอาไซต์ที่ไม่ใช่ซิตี้นะคะตอนนี้อินดัสทรีของแทททูที่ออสเตรเลียค่ะยังเป็นคล้ายๆโอสคูลเป็นงานแบบโอสคูลงานใหญ่อยู่เพราะว่าด้วยความที่เคาเจอร์ยังเป็นแบบเคาเจอร์ของออสเตรเลียค่ะคนที่เนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นพวกไบเกอร์เคาเจอร์เพราะฉะนั้นนะงานแทททูยังมีความแบบโอสคูลอยู่แต่ถ้าในซิตี้อะค่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงเพราะว่าในซิตี้จะเป็นแบบคนหลายๆประเทศที่มาอยู่ที่นี่ใช่มั้ยคะก็จะเป็นทั้งเอเชียนคนเอเชียนคนจีนคนไทยแล้วก็คนต่างชาติหลายๆประเทศมารวมกันเพราะฉะนั้นนะงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็เลยจะแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดถ้าอินซิตี้ก็จะเป็นงานที่แบบมินิมอลขึ้นแล้วก็เคลียร์สะอาดดูมีสีสันมากขึ้นค่ะ
8: อันนี้เป็นด้านของศิลปะแล้วว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วด้านของเทคนิคอลก็คือการที่จะต้องลงมือทำเนี่ยค่ะก็แน่นอนว่าช่างศักดิ์น้องไม่กลัวก็ไม่กลัวเข็มไม่กลัวเลือดอยู่แล้ว
7: ใช่ค่ะก็ถ้าในเรื่องของเทคนิคจริงๆแล้วอะรู้สึกว่าอาร์ติสต์แต่ละคนนะคะเขาจะมีความแตกต่างแล้วก็เทคนิคของตัวเองถ้าอย่างเป็นของเมโกะค่ะจะเป็นงานเกี่ยวกับงานดอทส่วนใหญ่แต่ถ้าเมื่อก่อนของมิ้นอะจะทำงานอยู่ที่ไทย งานที่ไทยส่วนใหญ่จะเป็นงานแมนดาร่างานดอทใหญ่ๆเพราะว่าเรามีชาวต่างชาติมาที่ไทยมาเที่ยวที่ไทยเยอะเราก็จะได้งานใหญ่มากๆอยู่ที่นั่นแต่ถ้าที่อยู่ใน Les Tattoo Studio อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับ Minimal Fine Line เพราะว่า Our Studio อะค่ะจะอยู่ที่ในซิตี้อยู่ใจกลางเซ็นเตอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้ามาใช้บริการหรือมาดูเซอร์วิสกับเราอะค่ะก็จะเป็นงานที่เล็กลงมินก็เลยใช้วิธีการ develop ผลงานโดยการที่เอาเทคนิคการดอทของมินนะคะมาทำเป็นงานมินิมอลแต่เป็นดอทสไตล์ดอทเทคนิคในการทำแททูให้กับลูกค้าค่ะ
8: เรียกว่าเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
8: ทราบไหมคะว่ามีแททูอาร์ติสในออสเตรเลียกี่คนที่ทำคล้ายๆเรา
7: ถ้าเป็นงานดอทเทคนิคอะค่ะนี่คิดว่าอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะด้วยการที่ใช้วิธีการนำเทคนิคดอทอะค่ะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานอาจจะแบบ2เท่าของเทคนิคเชดดิ้งทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะเยอะแต่คิดว่าอาจจะเป็นคนเอเชียมากกว่าที่ทำเพราะว่ารู้สึกว่าอาร์ติสเอเชียเขาจะใช้เวลาแบบค่อนข้างพิถีพิถันในการทำงานมากกว่าค่ะ
8: ก่อนที่เราจะมาเป็นโซโล่อาร์ติสโซโล่แททูอาร์ติสเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีครูเป็นเมนเทอร์ใครที่เป็นเมนเทอร์ของเราอะค่ะ
7: เมนเทอร์คือพี่เสือค่ะตอนแรกต้องพูดตั้งแต่แรกเลยว่าเรารู้จักทางพี่เสือเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราเรียนแททูด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่ไม่รู้สึกว่าคอนฟิเดนท์ที่จะทำให้กับลูกค้าหรือบนผิวหนังมนุษย์เราก็เลยรอจนกว่าที่ล็อกดาวน์ฟินิชนะคะเราพอบอร์ดโอเพนเราก็เลยไฟล์มาที่ไทยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยหาว่าใครที่เหมาะที่จะเราอยากเรียนด้วยแล้วก็งานอาร์ตที่เราสนใจคือใครเราทีเนี้ยเราเห็นมันมีงานหนึ่งที่เป็นงานระดับประเทศก็คืองาน Thailand Expo ค่ะไฟล์เอาว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาชนะการประกวดทุกๆ categoryเราก็เลยตามไปเขาชื่อเสือเราก็เลยติดต่อเขาไปตอนแรกเขาไม่รับสอนค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยคุยกับเขาไปนิดนึงแล้วพี่เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงๆที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการแทททูเขาก็เลยสอนเราค่ะแล้วพี่เขาก็เลยถ่ายทอดเทคนิคทุกอย่างแม้กระทั่งสไตล์ของเขาหรือว่าความชอบหรือว่าการแบบร่างmake layout อะไรพวกนี้ค่ะพี่เสือเขาก็แนะนำทุกอย่างแล้วก็สอนเราทุกอย่างใหจะพูดว่าซิมิลาเขาเลยก็ได้ค่ะ
8: แล้วเทคนิคดอทแล้วก็แมนดาร่าก็คือมาจากพี่เสือด้วยเหมือนกันป่ะ
7: ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบแมนดาร่า 100% แต่ว่าเราชอบงานเกี่ยวกับงานลายไทยแล้วก็งานJapanese pattern นะคะแต่เรารู้สึกว่าพองานลายไทยงาน Japanese pattern อ่ะมันมีความแบบบาลานซ์บางส่วนบางอย่างนะคะพอเรามาเห็นงานของพี่เสือที่เป็นงานแมนดาร่าเรารู้สึกว่ามันสามารถ develop ได้เราก็เลยสนใจในเกี่ยวกับ

0: แมนดารามากขึ้นแล้วเราเพิ่งรู้จักแมนดาราก็มาจากทางพี่เสือเองค่ะถ้ามองในเรื่องของศิลปะค่ะงานแมนดาราเราจะเห็นว่ามันคือการวนเวียนเราทำแพทเทิร์นหนึ่งพอมันวนไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่บาลานซ์กันไปเรื่อยๆเป็นวงกลมอะค่ะงานแมนดารามันเหมือนงานเจียวเมตริกที่มีความบาลานซ์ของมันแล้วพอเราทำออกมาเรื่อยๆอ่ะมันก็เป็นกลายเป็นแพทเทิร์นซึ่งเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความชอบของเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: คนที่อยากจะมาสักแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงค่ะน้องเมโกะสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยฉันอยากจะสักกว่าจะออกมาบนร่างกายเราเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง
0: ถ้าส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะมี reference ของเขามาอยู่แล้วค่ะซึ่งแต่ละคนก็ reference แตกต่างกันแต่หลักๆคือลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ต้องเห็นผลงานของเราก่อนแล้วเขาจะดูว่าสไตล์เนี้ยที่เราทำอ่ะเขาชอบไม่ชอบถ้าเขาชอบสไตล์ของเรานั่นหมายความว่าลูกค้าที่เราได้อ่ะค่ะก็จะเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วโดยที่เขาก็จะเอา reference ออกมาให้เราดูว่าเนี่ยอยากได้รูปแบบ

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: สไตล์ที่เขาต้องการนะคะเราทำให้ใหม่แล้วสุดท้ายถ้าเขาโอเคหลังจากนั้นก็จะมีการบุ๊กิ้งกับทางสตูดิโอค่ะแล้วก็พอเราบุ๊กิ้งจากกับทางสตูดิโอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้เวลาประมาณ1 week ในการดีไซน์ใหม่ทำเก็บรายละเอียดทุกอย่างแม้กระทั่งการทำลอกลายสเตนซิลทุกอย่างค่ะใช้เวลาประมาณ week 1แล้วหลังจากนั้นลูกค้าก็เข้ามาแล้วเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้เลยค่ะ
3: มีกรณีที่ลูกค้าทำแล้วไม่พอใจไหมคะ
2: ถ้าตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าจาก experience หลายๆอย่างที่ดูจากแบบใน YouTube ใน TikTok นะคะมันก็จะมีในกรณีที่ว่าอาร์ติสต์ยังทำงานไม่แม่นแล้วอาจจะพลาดบางอย่างแต่ในกรณีนี้ค่ะถ้าพลาดมันก็สามารถ cover up ได้ค่ะเพราะว่ามันมีการแก้หลังจากที่ healing เราสามารถกลับมาแก้ใหม่แล้วก็อาจจะทัชชั่นใหม่ในส่วนที่เลเซถ้าลายเราทำลายขึ้นมาเป็นลายเส้นใช่ไหมคะแล้วลายเส้นมันแตกออกผิดแนวทางที่เราต้องการเราก็ยังสามารถแบบทัชชั่นให้มันอยู่ตรงเส้นเดียวกันอะไรเงี้ยได้ค่ะ
3: ย้อนกลับไปตอนที่น้องเมโกะเป็น apprentice เป็นแบบเพิ่งเข้ามาสักใหม่ๆแน่นอนว่าการลงลายหรือว่าการสักตอนแรกนะคะฝึกกับอะไรอะคะ
2: ตอนแรกเราใช้second skin ค่ะในการเรียนรู้ก่อนแต่อย่างที่บอกคือแพทเทิร์นในการเรียนแทททูอะค่ะทุกคนแล้วแต่ต้องเริ่มจากการทำที่ second skin ก่อน second skin คือคล้ายๆแผ่นกระดาษ A4 แต่ว่ามีความนุ่มหนาคล้ายๆผิวมนุษย์จริงค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำแล้วเราเริ่มแม่นแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นผิวของคนซึ่งรอบแรกถ้าที่อยู่ในไทยอะค่ะเราก็จะหาแบบโมเดลฟรีที่จะมาทำโมเดลฟรีนั้นต้องยอมรับได้ในข้อผิดพลาดของเราถ้าเราทำผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมินมีพี่เสือซึ่งพี่เสือเขาสามารถช่วยทัชชับหรือคูว่าอัพได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ
4: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: การฝึกนะคะกับsecond skin แล้วก็สกินของคนจริงๆเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงบ้าง
2: ต่างเพราะว่าด้วยถ้าผิวของคนบางทีถ้า second skin มันจะมีความทิกแล้วก็มันมีความที่จะไม่มีการยืดหยุ่นมากเท่าผิวคนนะคะผิวคนมันมีหลายระดับมากแม้กระทั่งแบบอายุของคนพอยิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะผิวของคนก็จะอาจจะแห้งขึ้นแล้วก็ความ

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: น้องเมโกะเห็นวิวัฒนาการของแททูตั้งแต่สมัยที่มันรู้สึกว่ายังเป็นทาบูยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยค่ะจนมาถึงตอนนี้ที่แบบใครๆก็สักกันมันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของเรา
2: เรารู้สึกว่าใช่แม้กระทั่งตัวทางเมโกะแล้วก็ครอบครัวเองอะค่ะก็ช่วงแรกๆเขาก็ยังไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับแททูค่ะใช่แม้กระทั่งเรามีแบบแททูแรกมาเขาก็รับไม่ค่อยได้เหมือนกันพอในปัจจุบันนะคะนี่คิดว่าเพราะว่าเป็นเพราะสื่อและโซเชียลมีเดียมีการแบบเผยแพร่แล้วก็จ่ายมากขึ้นและทำให้คนอ่ะได้เข้าใจว่าแททูมันไม่ได้จำเป็นต้องใหญ่อย่างเดียวมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นงานแบบที่ดูน่ากลัวที่ดูแบบว่าโชว์แล้วเฮ้ยฉันเป็นแบบแก๊งสเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยแททูมันสามารถเก็บเมมโมรี่บางอย่างเล็กๆน้อยๆทำเป็นแบบว่าไฟล์ไลน์เข็มเล็กๆให้มันดูแบบมินิมอลดูสะอาดตาได้อะไรอย่างเงี้ยความคิดของคนรุ่นเก่าก็จะอาจเปลี่ยนไปได้ค่ะ
1: แททูไลน์ที่เราเคยทำแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเจอหรือว่าแบบตลกที่สุดที่เราเคยทำคืออะไรเปิดเผยได้ไหมคะ
2: ถ้าไลน์ที่ตลกที่สุดนะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเพื่อนวาดรูปให้ค่ะแล้วก็เพื่อนอีกคนก็เอามาสักบนตัวเขาแล้วก็การวาดรูปก็คือเป็นเหมือนแบบการล้อเลียนอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาทำแบบเหมือนทำเล่นๆลายเล็กๆอะไรแบบนี้ค่ะ
1: การสักในร่างกายของเราก็รู้อยู่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เพอร์มานแนนท์ค่อนข้างถาวรนิดนึงอะนะคะมันเหมือนการเก็บเมมโมรีที่น้องไมโกะพูดไว้เมื่อกี้มันมีเมมโมรีอะไรของลูกค้าที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกซาบซึ้งจังเลยเนี้ยค่ะมีบ้างไหมคะ
2: มีค่ะก็มันจะมีลายหนึ่งที่เขามากันทั้งครอบครัวแล้วก็สักกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่พ่อแม่ลูกยกเว้นตอนนั้นมีเด็กน้อยก็เลยเด็กน้อยสักไม่ได้อยู่แล้วหลังจากที่อายุต่ำกว่า18จะไม่สามารถสักได้ก็คือเป็นลายของคุณย่าเขาอะค่ะเขียนบนกระดาษแล้วก็ทั้งครอบครัวก็คือสักตามที่คุณย่าเขาเขียนไว้บนกระดาษพร้อมลายเซ็นข้าง
1: ๆตอนนี้ก็ทำมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องไมโกะก็ประกวดเป็นสายประกวดมาตั้งแต่ตอนทำแฟชั่นแล้วตอนมาเป็นแททูอาร์ติสก็ประกวดอยู่นะคะไปประกวดอะไรมาบ้างคะ
2: ถ้าเป็นเกี่ยวกับสายแททูก็จะประกวดระดับประเทศของที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ระดับเอเชียอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะใช่ก็จะเป็นงานรอบแรกจะเป็นงานมินิมอลก็ได้รางวัลชนะอันดับ1ค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คืองานเกี่ยวกับอนิเมะค่ะก็คือเป็นงานประกวดที่สักฟูลเล็กค่ะ
1: ก็เป็นมือรางวัลด้วยเนาะก็น่าจะเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับในวงการพอสมควรค่ะถ้าพูดถึงว่าเรื่องความท้าทายในการเป็นทาทูอาร์ติสเป็นช่างสักผู้หญิงในออสเตรเลียเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในความรู้สึกเราไหมคะ
2: ที่ออสเตรเลียค่ะยังมีความโอสคูลเค้าเจออยู่คนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยเค้ายังไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับมินิมอลแททูไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับแททูที่แบบเป็นงานแบบเล็กๆสักเล่นๆอะไรพวกเนี้ยค่ะด้วยความที่เค้าเจอมันมีเกี่ยวกับเค้าเจอไบเกอร์ค่ะแล้วก็เราเป็นเอเชียนแล้วเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้ามาให้เราออกแบบแต่ว่าเก็บตังค์แล้วนะคะลูกค้าเขาให้เราออกแบบมาเป็นงานฟูลเล็กแล้วพอเขามาถึงเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ชายและเขาเข้าใจว่าเราเป็นไวพีโพลอะไรเงี้ยค่ะเราพอเขามาถึงปุ๊บแล้วเราบอกว่าเราเป็นอาร์ติสที่ได้คุยกับเขาไว้ตอนนั้นอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยรู้สึกเหมือนผิดหวังแล้วเขาก็เลยพูดว่าเออฉันขอโทษนะเพราะแต่เขาพูดดีค่ะคือเขาบอกว่าฉันขอโทษนะคือจริงๆอะ first impression I thought is a white guy and I thought is man so I didn't expect it's gonna be Asian ladyเขาก็พูดต่อว่าเขาไม่ได้แบบต้องตั้งใจหรอเลซิสแต่ว่าฟีลลิ่งของเขาคือ my first impression I want to have like memory เกี่ยวกับ the artist who do for me อะไรเงี้ยเราก็อธิบายไปว่าแต่ว่าคุณก็ชอบผลงานฉันนี่คุณก็ชอบผลงานฉันคุณชอบงานดีไซน์ฉันมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะเป็น artist คนไหนแค่คุณเห็นผลงานคุณเห็นดีไซน์ของฉันมันก็โอเคแล้วค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาชอบผลงานแต่เขาก็คือไม่ทำเพราะว่าเราก็เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่

0: บางคนเขาอาจจะมีความแบบความคิดที่ค่อนข้างสตรองเขาก็เลยเหมือนแบบต้องการที่เป็นผู้ชายสักให้มากกว่าแล้วก็เป็นฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่เราก็เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเหมือนกัน
1: อันนี้คือเป็นเรื่องของ perception เรื่องทัศนคติของลูกค้านะคะถ้าพูดถึงในแง่ของวงการนะคะวงการสักในออสเตรเลียช่างสักเอเชียเนี่ยนะคะมันมีความท้าทายยังไงบ้างหรือในวงการสักในออสเตรเลียค่อนข้าง progressive ก็คือค่อนข้างที่จะมีการยอมรับอย่างดี
0: ถ้าในช่วงเวลานี้ยังรู้สึกว่าออสเตรเลียอินดัสทรีอะค่ะยังมีความเป็นอินดัสทรีของผู้ชายสูงอยู่ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการยอมรับมากแต่ถ้าในซิตี้อาจจะมีการยอมรับแล้วโอเพนไมด์มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างค่ะคือการที่เป็นอาร์ติสต์ผู้หญิงมันอาจจะต้องเราต้องพรูฟให้มากขึ้นว่าเอ้ยเราก็มีฝีมือเหมือนกันเรามีอาร์ตมีความเป็นอาร์ตเรามีความดีไซน์ที่แตกต่างจากอาร์ติสต์อื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องพรูฟว่าเราอะทำงานผลงานที่สักออกมาเราทำมาได้ดีแต่มันก็มีข้อดีอย่างคือด้วยความที่เป็นอาร์ติสต์ผู้หญิงอะค่ะแล้วลูกค้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะมีความ comfortable มากกว่าในการสักภายในร่างกายอะไรแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: เร็วๆนี้ก็จะมีการประกวดอีกหนึ่งงานใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานอะไรคะ
0: เป็นงานอิงแททูค่ะซึ่งเขาจัดระดับประเทศแต่ว่ามีหลายพื้นที่ที่เขาจัดก็คือมีซิดนีย์บริสเบนแล้วก็เมลเบิร์นค่ะที่เป็นงานประกวดใหญ่ๆค่ะ
1: คาดหวังยังไงบ้างกับการแข่งขันครั้งนี้คะเพราะว่าเห็นกวาดรางวัลมาจากแบบเวทีอื่นด้วย
0: จริงๆก็มีคาดหวังว่าจะได้รางวัลบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังมากเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่เหมือนทั่วโลกค่ะจะมาที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีจากที่เราเห็นนะคะอาร์ติสก็จะมีอาร์ติสที่ดังระดับโลกมาด้วยก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาประกวดเราก็ไม่แน่ใจค่ะอาจจะได้แบบว่าเราอาจจะได้ที่2ที่3ก็ได้แต่ว่าก็ยังแฮปปี้ถ้าได้สักรางวัลนึงค่ะไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพคมากว่าต้องได้ที่1ค่ะ
1: Tattoo artist นะคะที่ชื่อเมโกะมองตัวเองว่ายังไงบ้าง
0: ถ้าตอนนี้คือด้วยความที่เราอ่ะทำงาน2อาชีพก็คือเป็น Edge Care Worker แล้วก็เป็น Tattoo ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้าสามารถเราทำงานทางด้านสายเนี้ยเกือบครึ่งชีวิตของเราแล้วอะค่ะเรารู้สึกว่าเราทำอยู่ที่ออสเตรเลียทุกอย่างอยู่ที่ออสเตรเลียหมดเลยเราก็อยากได้ PR แล้วถ้าสมมติว่าได้ PR อาจจะเปิดสตูดิโอที่เกี่ยวกับทำเกี่ยวกับบิวตี้อะไรพวกนี้เกี่ยวกับบิวตี้ที่ใช้แททูสกิลแททูมาทำด้วยเพราะว่าจะพูดว่าบิวตี้อินดัสทรีอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นสายอาชีพที่อยู่นานมากๆในทั่วโลกค่ะก็เลยคิดว่าอยากเปิดธุรกิจที่นี่ค่ะ
2: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
3: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการของเรานะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกานะคะและรายการย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการของเราได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ